0: าเป็นขึ้นได้นะแต่อยากจะว่าว่าโชคดีที่พวกเราได้เกิดอยู่ในยุคสมัยนี้ยุคที่มีโอกาสที่ได้เห็นและก็ได้พบปะหรือว่าพบการสมไส้เรียกงานการคมนาคมที่เจริญและมีความทันสมัยการไปมาหาสู่กันก็ด้วยเงื่อบินด้วยรถไฟคมไวสูงและก็อื่นๆโทรหากันก็สามารถโทรเป็นวิดีโอคอลได้ถือว่าสะดวกสบายหลายถึงจะบ่ได้อยู่ซึ่งหน้ากันแต่ก็สามารถคลายความคิดฮอดคิดถึงครอบครัวได้ถึงจะไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างแขวงหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็ตาม
1: แม่นแล้วบ่ว่าจะเป็นเรือบินรถไฟความไวสูงรถไฟฟ้าเครื่องจักรไฟฟ้าเครื่องกลจักรมนุษย์เป็นต้นล้วนแต่ได้เกิดขึ้นในสมัยนี้เกษนาก็รู้สึกว่าตนเองโชคดีหลายที่ได้เห็นเทคนิคที่ก้าวหน้าคือแนวนี้
0: จะแม่นแท้และเมื่อเข้าถึงรถไฟฟ้าของจีนนี้ก็เห็นว่าเป็นการพัฒนาที่ก้าวกระโดดหลายในปัจจุบันซึ่งอยู่ลาวนี่ก็ได้มีการเรียกว่ามีความนิยมสมใส่รถไฟฟ้าที่นำเข้าจากจีนหลายได้เกษนาโดยรัฐบาลได้มีการเปิดไฟเขียวเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้สมใส่รถไฟฟ้าให้หลายขึ้นทั้งเป็นการลดพรการเพิ่งพาพลังงานจากต่างประเทศแต่ล่าสุดนี้เมื่อบทที่ผ่านมานี่รัฐบาลลาวยังได้วางนโยบายที่ห้ามนำเข้ารถกินน้ำมันหรือว่ารถกินน้ำมันเสื้อไฟนี่นะเพื่อเป็นการเพิ่มนโยบายแต่ทั้งเป็นการเพิ่มนโยบายด้านภาษีให้แก่ผู้นำเข้ารถไฟฟ้าตัวนี้เลย
1: แม่นใจเนาะเบาแท้รถไฟฟ้าจะแม่นมีชุดดีเด่นหลายประหยัดเงินนั่งอยู่ในรถก็รู้สึกสบายมีระบบอัศรินยาและพิเศษว่าวสำหรับเกษนาแล้วมันบ่มีกินน้ำมันอันนี้สำหรับผู้ที่มักเมาโหลดจะดีหลายเน
0: า
1: ะ
0: ถือว่าดีแท้ๆเพราะว่าบ่มีกินน้ำมันโหลดเข้ามาในรถเด้
1: แม่น
0: และสำคัญก็คือเวลาขับขี่นี่ก็บ่มีเสียงรบกวนนะขับขี่มีความทุ่นเที่ยงเวลาเร่งความไวนี่ก็ถือว่าออกตัวดีพิเศษเป็นมีระบบอัศรินยาที่สามารถช่วยในการขับขี่ได้คิดว่าในตอนหน้านี่ก็อาจจะมีฮอดเรือที่สามารถบินขึ้นฟ้าได้ป่ะจ๊ะ
1: อันนี้คิดว่ายังต้องพยายามค้นคว้าเทคโนโลยีเติมอีกแต่แน่นอนว่าคงจะมีมื้อใดมื้อหนึ่งก็อาจจะให้พวกเขาเห็นเอาพวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศไทยท่านผู้ฟังได้ฟังจากสมเพลงมัวมวนจากรายการก่อนเนาะเราจึงก็มาล้มกันต่อ
0: สำหรับเสียงเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้ก็ขอมอบเป็นความสุขขอบุญบานมนต์สื่อให้แก่มิตรรายการทุกท่านที่พร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี้

0: ขณะนี้ท่านผู้อำให้เกียรติที่ตามหาฟังรายการลงที่มีประโยชน
1: ์โดยมีพวกเขาทั้งสองเกษนาและหุ่มแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
0: บทเพลงพันไปบางบางเขาจะสั่งความเบิกบานม่วนซื่นให้แก่เพื่อนในรายการทุกท่านที่พร้อมฟังรายการลงที่มีประโยชน์อยู่ในขณะนี
1: ้ท่านผู้ฟังในตอนต้นของรายการผู้ดำเนินรายการได้ร่วมกันถึงรถไฟฟ้าที่ได้นิยมสมใส่อยู่ในสังคมปัจจุบันนับมาฮอดท้ายเดือนพฤษภาปีนี้ปริมาณการนำใส่รถพลังงานไฟฟ้าของจีนได้บรรลุถึง50,180,000 คันแล้วตามที่องค์การพลังงานสากลหรือ IEA ได้มีการเปิดเผยบทรายงานประจำปีเกี่ยวกับรถพลังงานไฟฟ้าโลกปี2026โดยแสดงให้เห็นว่าภายใต้เบื้องหลังมหาภาคการหันเปลี่ยนรูปแบบรถไฟฟ้าในโลกปัจจุบันการปะทะกันอยู่ตะเวนออกกลางเฮ็ดให้ราคาน้ำมันขึ้นๆลงๆความเฮ็ดให้หลายประเทศและผู้บริโภคทั้งหลายต้องได้พิจารณาปัญหาการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟ
0: แม่นแล้วก่อนย้อนว่าภายใต้สภาพความบ่แน่นอนแบบนี้จึงได้เฮ็ดให้รถไฟฟ้าเกิดมีการเติบโตที่แข็งตามสถิติจาก IEA แสดงให้เห็นว่าปริมาณการจำหน่ายรถไฟฟ้าทั่วโลกในปี2025ได้เพิ่มขึ้นประมาณ20%บรรลุหลายกว่า20,000 คันการจำหน่ายรถไฟฟ้ากว่าอัตรา20%ของการจำหน่ายรถใหม่ซึ่งนี่ก็หมายถึงว่าใครรถหากขั้นใดจะมีรถไฟฟ้า1 คัน
1: และเบื้องจากเขตแคว้นแล้วจีนยังแม่นตลาดรถไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของโลกคือเก่าบทรายงานดังกล่าวยังได้ชี้ให้เห็นว่าวิสาหกิจผลิตรถของจีนนี้ได้สนองประมาณ60%ของการจำหน่ายรถไฟฟ้าทั่วโลกอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ของลาวและนครหลวงบางกอกประเทศไทยปรากฏมีรถไฟฟ้ายี่ห้อของจีนสัญจรไปมาอย่างบ่ขาดซึ่งกลายเป็นภาพประจักษ์ตาอยู่ตามท้องถนนในประเทศอาซีตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนอินโดนีเซียก็ได้มีการอิงใส่ท่าแฮงด้านบ่อแฮของท้องถิ่นเพื่อสร้างตองโซอุตสาหกรรมด้านหม้อไฟขณะที่เครือข่ายการจำหน่ายและการบริการด้านพลังงานใหม่ของมาเลเซียและฟิลิปปินส์ก็สืบต่ออยู่ในระดับขั้นท้องถิ่นแล้วและมีขอบเขตการปกคลุมทั่วประเทศ
0: ปัจจุบันรถพลังงานใหม่ของจีนพร้อมฝังหักเลิกอยู่ตลาดอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้โดยได้ถือเอาการหัวมือประสานงานอย่างล้มโตในตงโซอุตสาหกรรมคบมจรเป็นขวาต่อเพื่อหัวมือกับประเทศต่างๆในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้วางแผนวาดใหม่แห่งการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1: และเป็นเวลาโดดนานมาแล้วที่ตลาดรถยนต์ของอาซีตะเป็นออกเสียงใต้ถูกครอบงำโดยยี่ห้อรถน้ำมันแบบดั้งเดิมและถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ใจกลางสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตรถน้ำมันเสื้อไฟระดับโลกอย่างไรก็ตามเคียงคู่กับคลื่นกระแสแห่งการหันเป็นแบบไฟฟ้าและหันเป็นแบบอัจฉริยะของอุตสาหกรรมรถยนต์ที่กำลังแพร่หลายไปในทั่วโลกนั้นเฮ็ดให้อุตสาหกรรมรถยนต์อยู่ภาคพื้นอาเซียนได้ต้อนรับโอกาสขั้งประวัติศาสตร์แห่งการหันรูปแบบการพัฒนาก็คือการยกระดับกองประชุมเรื่องงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศของลาวจัดขึ้นประจำปี2025-26ในเมื่อบ่ดลผ่านมานี้ได้วางเป้าหมายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ชัดเจนว่าต้องเฮ็ดให้ลดพลังงานไฟฟ้านี่กว่าเมา30%ของพาหนะต่างๆในทั่วประเทศลาวเมื่อฮอดปี2030
0: พร้อมเดียวกันนั้นล่าสุดในวันที่22 พฤษภาคม 2026นี้รัฐบาลลาวได้ออกแจ้งการเลขที่602/หน.ย.โดยระบุว่า 1. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวของจดสวเขาการน้ำเข่ารถที่น้ำใส่น้ำมันเสื้อไฟทุกประเภทจนหมดปี2026ยกเว้นพาหนะขนส่งโดยสารพาหนะขนจักรรถบรรทุกที่หับใส่ของการและการผลิตพาหนะหับใส่วีซ่าเฉพาะพร้อมนั้นก็ให้ค้นคว้านโยบายเพื่อลดผลเสียหายของบรรดาบริษัทน้ำเข่ารถ

0: ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายดังกล่าว
1: 2. ให้กำหนดโครงสร้างราคาโหลดไฟฟ้าที่นำเข้ามาจำหน่ายอยู่แล้วให้ละเอียดโดยกำหนดให้ได้ราคาออกจากโรงงานค่าขนส่งค่าภาษีอากรพิดานกำไรของโหลดแต่ละประเภทแต่ละยี่ห้อเพื่อบ่ให้บริษัทที่นำเข้าโหลดไฟฟ้านั้นเก่งกำไรหรือว่าขายในราคาที่สูงเกินความเป็นจริงในเวลาที่สังคมมีความต้องการการนำใช้รถไฟฟ้าที่สูงคือแนวนี้ย้อนว่ามีการโจ๊ะการนำเข้ารถที่กินน้ำมันเสื้อไฟถ้าเห็นว่าบริษัทใดสวยโอกาสขึ้นราคารถไฟฟ้าแบบบ่สมเหตุสมผลแม้นให้มีมาตรการเด็ดขาดปรับใหม่บ่ใส่โทษบ่เป็นต้น
0: 3. สำหรับรถไฟฟ้า100ส่วน100ที่มีราคาต่ำกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐแม้นให้ยกเลิกการเก็บค่าซื้อที่นำเข้าทันทีรถไฟฟ้า100ส่วน100ที่มีมูลค่าแต่ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐและรถพลังงานทั้งเลือกแม้นให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าค้นคว้าคืนเกี่ยวกับการเก็บค่าซื้อที่นำเข้าโดยค้นคว้าอิงตามนโยบายการส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าการต้านการฟุ่มเฟือยและการจำกัดการไหลออกของเงินจากต่างประเทศ
1: และ4เงินเร่งให้มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการนำใช้สมใช้รถไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดพร้อมทั้งมีการสมทบกับบรรดาองค์การปกครองอ้อมข้างศูนย์กลางและองค์การปกครองท้องถิ่นในทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บรรดาบริษัทที่เหตุกิจการติดตั้งสถานีหัวสากไฟฟ้าโดยให้มีนโยบายพิเศษต่อการนำใช้พื้นที่หรือว่าที่ดินที่อยู่ในการคุ้มครองของศูนย์กลางและท้องถิ่นเพื่อนำใช้เขาในการติดตั้งสถานีหัวสากรถไฟฟ้า
0: พร้อมนั้นให้ฮีพอนกำหนดราคาไฟฟ้าสำหรับผู้ประกอบการที่ลงทุนติดตั้งสถานีหัวสากไฟฟ้าเพื่อบริการประชาชนในราคาที่สมเหตุสมผลเพื่อส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าโดยรัฐบาลได้เน้นเป็นพิเศษให้กระทรวงการเงินกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าและกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและภาคส่วนที่เกี่ยวของฮีพอนจะตามปฏิบัติแจ้งการดังกล่าวตามพาระบทบาทของตนโดยไว
1: ้ซึ่งนี้มันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างเด็ดเดียวในการเล็งสุกยู่กันหันรูปแบบการพัฒนาด้านคมนาคมให้หันเป็นแบบไฟฟ้าก็คือการอ้าแขนโอบกอดการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศในอาซีตะวันออกเฉียงใต้ท่านผู้ฟังที่หักแพงมาฮอดนี้พวกเฮาพักกันถึงอีกจังไรก่อนมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้ฟังเพลงมวลๆจากรายการเฮาอีกแล้วจึงกลับมาลบกันต่อในระยะต่อไป

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขอนำท่านกลับเข้ามาสู่บรรยากาศของรายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีหุ่มแพงเลขเกษนาตามเนื้อรายการสู่ทำฟัง
1: หวังว่าบทเพลงที่พวกเขาเปิดผ่านไปนั้นคงจะสร้างความเบิกบานมวลซืนผ่อนคลายอารมณ์ให้กับทุกท่านที่พร้อมฟังรายการพวกเขาอยู่ในขณะนี
0: ้บางที่นี่ผู้ตามเนื้อรายการได้ล้มกันเบ้าเกี่ยวกับการพัฒนารถไฟฟ้าอยู่แล้วก็คือรถไฟฟ้าในตลาดอาเซียนบานี่พวกเขามาล้มกันต่อ
1: เจ้าท่านผู้ฟังที่หักแพงมีรายงานให้ฮู้ว่าในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอุตสาหกรรมรถพลังงานใหม่ของอาเซียนปริมาณการจำหน่ายรถพลังงานใหม่ในปี2025ของไทยบรรลุการเติบโตแบบก้าวกระโดดในนั้นยี่ห้อจีนแม่นครองตำแหน่งผู้นำหน้าตลาดอยู่ประเทศไทยอย่างมั่นคงในต้นปี2026นี้รถไฟฟ้าห้อยส่วนห้อยที่เป็นยี่ห้อของจีนนี่มีส่วนแบ่งตลาดของรถไฟฟ้าในไทยลื่นกายวิสาหกิจรถยนต์ของญี่ปุ่นเป็นข้างทำอิฐสื่อมวลชนไทยต่างๆก็ได้มีการตีราคาว่ารถพลังงานใหม่ของจีนพร้อมสุกยู่กันหันเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาและการยกระดับอุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยอย่างหอบด้านโดยได้ช่วยไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางของการผลิตและการส่งออกรถพลังงานใหม่ในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้
0: อยู่เบื้องหลังของผลงานที่โดดเด่นดังกล่าวแมนมาจากท่าแห่งการช่วยสูญยุ่นกันด้านอุตสาหกรรมก็คือความต้องการด้านการพัฒนาที่สอดคล้องกันในระดับสูงระหว่างจีนกับอาเซียนจีนมีความสามารถในการผลิตรถสำเร็จรูปเทคโนโลยีหลักในระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าการสนองด้านความสามารถในการผลิตที่เป็นขนาดใหญ่และระบบนิเวศอุตสาหกรรมรถยนต์แบบครบวงจรมีความสำนานและน้ำหนาโลกซึ่งท่าแห่งเหล่านี้สามารถตอบสนองความต้องการในการนำใช้รถที่หลากหลายและแตกต่างกันของประเทศต่างๆในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้อย่างแม่นยำ
1: พร้อมเดียวกันนี้ขบวนการหันเป็นตัวเมืองในภาคพื้นอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้เล็งพัฒนาอย่างต่อเนื่องเฮ็ดให้ความต้องการในการเดินทางแบบคาร์บอนต่ำและก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประชาชนก็นับมือนับเพิ่มขึ้นในขณะที่อินโดนีเซียที่มีทรัพยากรบอแฮนิเกนที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งเป็นการสนองการรับประกันด้านทรัพยากรที่มั่นคงให้แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมหม้อไฟในทั่วโลกอีกด้วยสิ่งที่แตกต่างกับรูปแบบการส่งออกรถสำเร็จรูปแบบดั้งเดิมคือในเวลาล่วงลึกขยายธุรกิจอยู่ตลาดอาเซียนวิสาหกิจผลิตรถยนต์ของจีนได้ยึดมั่นในแนวคิดต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์อย่างเสมอต้นเสมอปลายโดยได้สุ่มใส่การร่วมกันสร้างตรงโซ่อุตสาหกรรมครบวงจรอยู่ขันท้องถิ่นและการพัฒนาร่วมกันสุ่มใส่หลายกว่าเก่า
0: อยู่อินโดนีเซียเขตนิคมอุตสาหกรรมที่ล้มทื่นและสร้างโดยวิสาหกิจจีนได้รับการจัดตั้งปฏิมาตัวจริงโดยได้ทะลุลงตรงโซ่อุตสาหกรรมครบวงจรนับแต่การขุดโคนบอแฮการผลิตหม้อไฟพอดการผลิตรถสำเร็จรูปโดยได้หันทรัพยากรบอแฮอยู่ท้องถิ่นให้กลายเป็นผลสำเร็จด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งได้สนับสนุนการประกอบอาชีพสร้างรายได้เพิ่มขึ้นและการปรับปรุงระบบต้นสอการสนองที่เป็นเจ้าตนเองให้แก่ท้องถิ่นดังกล่าวอย่างมีประสิทธิผลการหัวมือแบบสัญญมอุตสาหกรรมให้เข้าสู่ล้วงลึกแบบนี้ได้ช่วยเหลือประเทศในภาคเพื่อนมีส่วนร่วมในการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบด้านอุตสาหกรรมรถพลังงานใหม่ทั่วโลกอย่างลึกซึ้งบรรลุการยกระดับอุตสาหกรรมแบบก้าวกระโดดและสามารถควบคุมด้วยตนเองได้พร้อมทั้งได้แก้ไขข้อขาดตกบกพร่องด้านพื้นฐานกำลังอุปกรณ์สากไฟหม้อไฟลักและการค้นคว้าพัฒนารถสำเร็จรูปของท้องถิ่นให้ดีขึ้น
1: นอกจากนี้ยังได้ช่วยประเทศต่างๆลดพรความกดดันด้านพลังงานและจัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายการลดพรการปล่อยคาร์บอนเพื่อสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้แก่การพัฒนาแบบยืนยงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภาคพื้นคือดังสื่อมวลชนสำคัญต่างๆในสากลรายงานได้ยกให้เห็นว่ารถพลังงานใหม่ของจีนโบแมนคู่แข่งในตลาดภาคพื้นหากแมนผู้สร้างอุตสาหกรรมขึ้นใหม่ในภาคพื้น
0: บนกระแสแห่งการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเชื่อมโยงเข้ากันของภาคพื้นการหัวมือด้านพลังงานใหม่ระหว่างจีนกับอาเซียนได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างแม่นเคียงและ

0: ไปเท่านั้น
1: และที่สำคัญก็ยิ่งเป็นการประกอบส่วนตัวแบบจีนอาเซียนที่สามารถนำออกไปเป็นบทเรียนสำเร็จผลและก็เผยแพร่ให้แก่การร่วมมือการประสานงานด้านอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำและการร่วมมือเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศในทั่วโลกนำอีก
0: เอาละคุณแพงว่ามาฮอนี่พักลงกันก่อนเนาะมาฟังเพลงเปลี่ยนบรรยากาศตมีก่อนแล้วจึงกลับข่าวสู่รายงานสุดท้ายของรายการ

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีเกษนาและหุ่มแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
1: มาฮ้อนนี่ก็เข่าโซและยาไทยคำไล่กันแล้วเมื่อนี่ผู้ดำเนินรายการทั้งสองได้ล้มกันเกี่ยวกับรถไฟฟ้าซึ่งรถไฟฟ้าได้เป็นการแสดงให้เห็นการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าของมนุษย์เท้าทั้งได้เปลี่ยนและปรับปรุงวิธีการดำรงชีวิตของมนุษย์ไทยดีขึ้นกว่าเก่า
0: แม่นแล้วพิเศษสำหรับกลุ่มคนที่มักค้นคั่วและมักนำใส้เครื่องเทคนิคขั้นสูงจะแม่นโอกาสที่ดีที่สามารถสัมผัสได้เนื่องใดก็ตามคิดว่าในอนาคตรถไฟฟ้าและตลาดรถไฟฟ้ายังคงจะมีการพัฒนาขึ้นเติมอีกในขณะเดียวกันภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะแม่นภาคส่วนผู้ให้บริการไฟฟ้าก็ต้องได้มีการลงทุนใส่ในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่การสวมใส่รถพลังงานใหม่เป็นต้นแม่นการยกระดับด้านคุณภาพของกระแสไฟฟ้าให้มันเสถียรประกอบอุปกรณ์เทคนิคที่มีคุณภาพสูงและบริการให้ได้มาตรฐานเพื่อรับประกันการสวมใส่สร้างความเพึงพอใจให้แก่ประชาชน
1: และตลาดรถไฟฟ้าระหว่างจีนกับอาเซียนก็จะมีการพัฒนาหลายกว่านี้อีกท่านผู้ฟังที่ฮะแพงมาฮ้อนนี่เวลาของรายการก็ใกล้จะหมดแล้วผู้ดำเนินรายการขอขอบใจเพื่อนนี้รายการทุกคนที่ได้ที่ตามพะฟังพวกเขาส่งคนล้มกันแต่ต้นจนจบอย่าลืมท่านสามารถฟังไลฟ์กันล้มที่มีประโยชน์ต่อไปได้ในโมงเวลาเดียวกันนี
0: ้และภายหลังที่ฟังรายการของพวกเราแล้วถ้าท่านมีความคิดเห็นหยังอยากจะแลกเปลี่ยนกับผู้ดำเนินรายการตื่นก็สามารถติดต่อหาพวกเราได้ผ่านหลายช่องทางโดยเริ่มจากเว็บไซต์เข้าไปที่ lounge.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเราคือ cmgfm93 พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเราได้ตื่นอีกตามที่อยู่lounge@ci.com.cn
1: สำหรับมื้อนี้เกษนาและหุ่มแพงขอลาท่านไปก่อนพบกับไลฟ์กันล้มดีมีประโยชน์ได้ใหม่ในตอนต่อไปไว้ใช้ให้พรแก่ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงสุขสมหวังกับทุกสิ่งที่ท่านปรารถนาเมื่อนี้พวกเขาทั้งสองขอลาเพียงเท่านี้สบายดี

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้เวลา 8:00 นท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: อยู่ที่นี่ฮูบเงาอมตะและเพลงมวล

0: ล้อทาทานในรายการดาวป้าไก่แสง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ผู้ดำเนินรายการดารวันดีใจหลายที่ได้พบกับท่านอีกแล้วท่านผู้ฟังในหนัวโลกนี้มีสิ่งที่มีชีวิตต่างๆนานานอกจากมนุษย์เฮาแล้วยังมีสัตว์และพืชประเภทต่างๆพวกเขาได้ใส่ชีวิตอยู่บริเวณของภายของเราและอยู่ร่วมกันอย่างบองดองในรายการมื้อนี้ดารวันยาจะแนะนำหุบเงาเลื่อนหนึ่งคือตัวหมีทีสวาพาดิงดันมีเรื่องราวเกี่ยวกับหมีตัวนี้ไม่อยากมาอยู่ร่วมกับสังคมมนุษย์อยู่เขตป่าฝนแห่งหนึ่งของประเทศเปรูมีครอบครัวหมีได้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในนั่นมีหมีน้อยในครอบครัวนี้ทั้งหนาหักทั้งใจดีมันได้ออกเดินทางไกลไปถึงนครหลวงลอนดอนประเทศอังกฤษโดยได้ผจญภัยและมีประสบการณ์ต่างๆในนครที่แปลกใหม่ทั้งได้นำเอาความอบอุ่นใจให้แก่คนอ้อมข้างด้วยความจริงใจเนื้อในรายละเอียดคือแนวใดจักหน่อยดารวันจะเล่าสู่ฟังบัดนี้พวกเขามาฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะ

ท่านผู้ฟังเพียงมุมวันผ่านไปพวกเขาก็เข้าสู่หุบเงาในรายการมื้อนี้เลยคือหุบเงาเรื่องมีสบาพาดินดันในเขตป่าสูงแห่งหนึ่งที่เขตผู้ดอยของประเทศเปรูมีครอบครัวหนึ่งในนี้ผู้เป็นอ้าวมาอ่านหนังสือพิมพ์หลายโดยเฉพาะแม่นมาอ่านเนื้อในเกี่ยวกับนครหลวงลอนดอนประเทศอังกฤษมันเว้ากับเมียเรื่อยๆว่านครหลวงลอนดอนเมียนตัวเมืองที่เต็มไปด้วยความสุภาพและความเมตตาผู้คนอ่อนโยนและเข้าใจกันดีมีเฒ่าทั้งสองมีหลานชายนั่งโตเปียหมีน้อยที่สุภาพเหียบห้อยและคำฮู้มาฟังเอาเล่าเรื่องแล้วเกี่ยวกับลอนดอนเอาส่วนหลานเสมอว่าเพราะว่าปลายสายก็ตามจงมีความสุภาพและความเมตตาเมื่อเผชิญกับความหยุ่งยากก็บังลวกในแง่ดีวันเวลาผ่านไปเมื่อแล้วเมื่ออีกมีน้อยก็ค่อยๆเติบใหญ่ขึ้นสิ่งที่มันได้ยิ่งหลายที่สุดก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับลอนดอนมันปรารถนาอยากไปตัวเมืองที่เจริญนั้นอยากมีชีวิตแบบทุกคนเป็นมิตรกันตามที่เอาได้เราสุฟังมันได้ตั้งความปรารถนาไว้ในใจว่าต้องไปลอนดอนในอนาคตเมื่อหนึ่งมีพันอยู่ให้แห้งแต่ผัดข่าวเขตป้าฝนแห่งนี้จนเฮ็ดให้ต้นไม้ใหญ่หักไปหมดฝนตกหนักเฮ็ดให้น้ำไหลแห้งได้ทำลายเฮือนซานของมีเหล่านั้นทรงผัวเมียมีเฒ่าบ่มีแห้งจะสร้างบ้านเคลื่อนใหม่แล้วหลังจากประสบภัยทางนี้สุขภาพข้าเจ้าก็สุดซมลงหลายทรงผัวเมียหนำมือหนำอมเพียลงมีน้อยทั้งเศร้าใจทั้งกังวลมันคิดว่าตนเองปกครองอยู่ตัวเป็นภาระของครอบครัวมีอีกแล้วหลังจากคิดดีๆแล้วมันตัดสินใจออกเดินทางด้วยตัวผู้เดียวขี่เหือไปนครหลวงลอนดอนเพื่อซ่องหาบอนที่เต็มไปด้วยความเมตตาคืออ่าวเว้าหวังว่าจะได้ตั้งลักปักฐานอยู่แห่งนั้นและสร้างอนาคตของตนต่อไปจะเกิดเรื่องอย่างขันแดจักน้อยพวกเขามาล้มกันต่อตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะ

0: ท่านผู้ฟังเพิ่มมวลผ่านไปพวกเขามาเราคุบเหงาต่อก่อนออกเดินทางเอาและอาแต่สังสรรค์มีน้อยไหว้วาจงเป็นมิตรกับคนอื่นและต้องมีความเมตตาตลอดไปข้าเจ้าได้เมียนเครื่องไข่หมี่น้อยในหีบเต็มไปด้วยเครื่องไส้ประจำวันถ้ามีกวนมักเคี้ยงที่หมี่น้อยมักสุดหมี่น้อยก็เริ่มเดินทางด้วยตัวผู้เดียวมันได้เริ่มขิงเหือไปตามทะเลที่เหนียวไก่เน้นบังทะเลกว้างใหญ่ไพศาลสุดสายตามีลมมีคลื่นเรื่อยๆหมี่น้อยนั่งอยู่แจ่ในห้องเหี่ยวแล้วก็กินกวนมักเคี้ยงมันคิดฮอดบ้านเกิดทั้งคงคอยว่าเมื่อใดจะฮอดนครหลวงลอนดอนผ่านความลำบากหลายอย่างและการเดินทะเลหลายมือในที่สุดมีน้อยจากประเทศปิลูนี่ก็ได้เดินทางถึงนครหลวงลอนดอนแล้วหากก็ฮอดลอนดอนมันก็หูเสว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเห็นกับตาและสัมผัสกับตนเองล้วนแต่บ่คือที่มันคิดตัวเมืองนี่คึกคืนหลายมีรถแล่นขับค้าหนาแน่นคนยังไปมาวงไว้บ่ขาดสายบ่มีหอยนิ่มบ่เบิกบานบ่มีภายสนใจหมี่น้อยธรรมดาตัวนี้และก็บ่มีภายอยากล้มกับมันสภาพแวดล้อมที่แปลกใหม่ต่างคนต่างโยบ่สนใจกันเฮ็ดให้หมี่น้อยผิดหวังหลายมันได้ขอความช่วยเหลือนำคนยังผ่านไปมาอย่างสุภาพมาสามารถมีบนผักให้ตนเองได้บ่แต่ทุกคนล้วนแต่ปฏิเสธเลยมีน้อยนี่กลายเป็นผู้พเนจรที่บ่มีบนผักอาศัยท้องฟ้าคอยมืดลงอากาศในกลางคืนหนาวหลายมีน้อยทั้งเหี่ยวทั้งหนาวเย็นอยู่ในห้องรถท่าของสถานีรถไฟพาดิงดันอย่างโดดเดี่ยวมันบ่ฮู้ว่าจักสิเฮ็ดแนวใดแลไปบ่ได้ก็มีแต่เย็นอยู่บนเก่าหวังว่าจะได้พบคนใจดีคนนึงสามารถให้บนผักเสามีน้อยจังเมียนนาอีด่วนเนาะต่อไปนี้มันจะได้พบกับเรื่องอย่างแดจักหน่อยมาล้มกันต่อปะนี้พวกเฮามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อน
1: 1 2

พียงมวนพันไปพวกหามาเราหุบเหงาต่อในขณะที่มีน้อยสอใจที่สุดครอบครัวเบลาแต่ยังพันสถานีหลวงไฟแห่งนี้ท่านเบลาเมียนผู้ซ้ายที่ละเอียดเข้มงวดใส่ชีวิตตามกฎประคอยหมักฮับเอาสิ่งใหม่ส่วนท่านนางเบลาเมียนผู้หญิงที่อ่อนโยนใจดีมักช่วยเหลือคนอื่นสองผัวเมียนี่มีลูกสองคนคือลูกชายและลูกสาวผู้เป็นลูกชายเป็นคนขี้อายบ่มักปากผู้เป็นลูกสาวลาเลิงขี้เด้อครอบครัวนี้จะขี้หลดเมื่อบ้านท่านางเบลาได้สังเกตเห็นหมีน้อยที่โดดเดี่ยวตัวนี้พร้อมหนาวจนสั่นสายตาสกเศร้าก็เลยเกิดความอิจฉาก้นย่างเข้าใกล้และล้มน้ำหมีน้อยมีน้อยตอบอย่างสุภาพและได้เล่าสภาพของตนสู่ฟังแต่ท่านเปล่าผู้ยาเอามันเมื่อบ้านของตนพอคิดว่ามีสมาชิกใหม่จะเฮ็ดให้ชีวิตครอบครัวมีปัญหาทําเปลี่ยนห่วงว่าอาจจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นตามมาแต่ว่าผู้เป็นเมียและพวกลูกได้พากันสักซ้อนบัวกับตนเองก็บ่อยากปล่อยให้มีน้อยพเนจรในกลางคืนที่หนาวแห้งในที่สุดข้าเจ้าได้พาหมีน้อยเมื่อบ้านน้ำกันและพักน้ำข้าเจ้าเปลี่ยนสัวขาวหลังจากเมื่อหอดบ้านแล้วข้าเจ้าได้ตั้งเสื้อหายหมีน้อยคือพาดินดันเพราะว่าข้าเจ้าได้พบกันอยู่สถานีหลวงไฟพาดินดันเฮือนซันของครอบครัวเบลาสะอาดและอบอุ่นหลายหลังจากหมีน้อยได้พักกับข้าเจ้าแล้วได้เกิดเรื่องตลกหลายอย่างเพราะว่ามีน้อยดำรงชีวิตอยู่ป่าตั้งแต่น้อยมันบ่เริ่มเคยใส่ชีวิตอยู่กับมนุษย์ในตัวเมืองและก็บ่ฮู้วิธีน้ำใส่เครื่องต่างๆในเฮือนมันได้เห็นฮู้วิธีแปลงร่างกินข้าวและทักษะต่างๆในชีวิตของมนุษย์ส่วนครอบครัวเบลาได้คิดแนวร้ายตัวมีน้อยนี่แน่จักน้อยมาล้มการต่อปะนี้พ่อเฮามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะ

แข็งมวนผ่านไปพวกหามาเล่าคบเหงาต่อมีน้อยได้เห็นหู้วิถีชีวิตของคนแต่มาเกิดเรื่องตลกและพิพาทเรื่อยๆท่านเล่าหู้ซึกเจ็บเส้นหลายและคิดว่าหับเอามีน้อยมาอยู่ครอบครัวตนแม้เรื่องลำบากใจแต่ว่าท่านนำเล่ามีความอดทนต่อมีน้อยพวกลูกก็มักมีน้อยหลายข้าเจ้าใจพามีน้อยเห็นหูวิถีชีวิตของมนุษย์ในเมืองข้าเจ้านับมือนับเข้ากันดีบรรยากาศแข็งตึงภายในครอบครัวก็เริ่มพลคล้ายลงเรื่อยๆทั้งว่ามีน้อยเห็นเรื่องผิดพลาดอยู่เรื่อยๆก็ตามแต่มันมีความดีงามบริสุทธิ์ว่าแบบคอยมีพลานญาติกับคนอ้อมคังหูบุญคุณมักซวยเฮ็ดเวียกบ้านกันเฮือนเท่าที่เฮ็ดได้เมื่อสมาชิกครอบครัวบ่สบายใจแล้วมันก็อยู่แข็งขังเปียหมู่หลังจากอยู่น้ำกันเปลี่ยนแลนยานหนึ่งแล้วครอบครัวเล่าได้ถือเอามีน้อยเป็นสมาชิกครอบครัวมีน้อยก็ได้สัมผัสกับความอบอุ่นใจจากครอบครัวข้าเจ้าคิดว่าจะใส่ชีวิตน้ำกันอย่ามีความสุขคือแบบนี้ต่อไปนี้แต่วิกฤตการพวงมาถึงอยู่นครหลวงลอนดอนมีนักผจญภัยผู้หนึ่งคือนางมิลิเซตนางเป็นคนเดือดด้านใจเย็นลมลายกับการสะสมตัวอย่างสัตว์ในทั่วโลกหลายปีมามานี่นางได้นิ้งหลายคนเราเลิกกันบ้านอยู่ป่าซุมของประเทศเปรูมีหมีที่สามารถย่างด้วยสองขาและสลัดนางได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าต้องสร้างหางหายได้หมีประเภทนี้ในเมืองหูขาวามีตัวหนึ่งได้เดินทางจากประเทศเปรูมาฮอดนครหลวงลอนดอนและได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัวเบลาแล้วนางก็เริ่มวางแผนจะลักจับเอามันนางได้สอดหู้การเคลื่อนไหวของหมีน้อยวางยาเอามาเฮ็ดเป็นตัวอย่างเก็บไว้ในห้องสะสมของตนในเมื่อพบกับความอันตรายแบบนี้หมีน้อยได้อยู่รอดหรือบ่จักน้อยมาล้มกันต่อปานี่พ่อเฮามาฟังเพลงผับพรยนต์อารมณ์น้ำกันเนาะ

เพียงวันๆผ่านไปพวกฮามาเราฮุบเงาต่อเลยเพื่อบรรลุเป้าหมายของตนนางมิเลเซตเริ่มลงมือเฮ็ดตัวจริงนางได้ปนตัวทําทาเปลี่ยนคนดีเข้าหาหมี่น้อยสอบถามเรื่องราวของหมี่น้อยหมี่น้อยให้เดียงสาบ่มีความละมัดระวังหยังเว้าความจริงนํานางมิเลเซตบ่ฮู้ตัวเลยว่าตัวเองพร้อมตกอยู่ในสภาพอันตรายและจะมีเดือดร้อนหลังจากฮู้เรื่องทุกอย่างแล้วนางมิเลเซตก็ได้ปฏิบัติแผนของตนนางได้ล่อใจหมี่น้อยด้วยวิธีต่างๆทั้งใส่ให้ป้ายสีหมี่น้อยเห็นให้คนขำบ้านมีความเข้าใจผิดต่อหมี่น้อยจนทองปัดเขี่ยมันชีวิตที่สงบสุขในเมื่อก่อนถูกทำลายหมี่น้อยโดดเดี่ยวหลายบ่มีผายมาสวยมันครอบครัวบ่เล่าเห็นหมี่น้อยเธอใส่ให้ป้ายสีแล้วทั้งเครียดทั้งกังวลใจข้าเจ้าฮู้ดีว่าหมี่น้อยมีความเมตตาที่สุดมันจะบ่ทำให้คนอื่นดอกทว่าคนอ้อมข้างบ่เชื่อใจหมี่น้อยและปัดเคียหมี่น้อยก็ตามครอบครัวบ่เล่าแต่อยู่แข็งขังมันอย่างได้เดียวเหนียวแน่นและความการปกป้องมันแต่ว่านางมิลิเซตได้เสียเลกุลด้วยการสร้างสภาพวุ่นวายแล้วสวยโอกาสจักหมี่น้อยไปเลยหลังจากนั้นนางมิลิเซตได้จับกักหมี่น้อยอยู่ห้องทดลองของตนและเกียมจะเหตุเปลี่ยนตัวอย่างมีน้อยเธอขังไว้ย่อห้องทดลองชีวิตมันมีความเสี่ยงหลายแต่ว่ามันบ่ได้เตือนตกใจก็บ่ยอมแพ้มันได้คิดถึงคำสั่งสอนของอาวาเพราะว่าพบกับความหยุ่งยักยางก็ตามต้องบังลวกในแง่ดีและมีสติอยู่เสมอมันได้สังเกตห้องทดลองยังใจเย็นๆสู้โอกาสจะหนีส่วนครอบครัวเล่ากูบ่ได้อยู่ละล่ะข้าเจ้าก็ส่งหาทุกวิธีทางเพื่อกับกู้หมี่น้อยท่านผู้ฟังบัดนี้พวกเฮามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะจักหน่อยมาล้มกันต่อ

พียงมวลผ่านไปพ่อหามาล้มกันต่อครอบครัวเล่าหามหูว่ามีน้อยเธอจะไปแล้วนิ่งเห็นหายใจห่อนหนหลายข้าเจ้าบ่ได้อยู่ซื่อๆบ่มีความหลังเลใจเคี่ยวออกไปหาเพื่อกอบกู้ชีวิตมีน้อยข้าเจ้าความจิความใจกันส่องหาตามห้องห้อยต่างๆพันพาอุปสรรคหลายอย่างในที่สุดส่องเห็นห้องทดลองของนางมินิเซตมีน้อยได้รับการกอบกู้หลังจากพันพาวิกฤตที่เอาเป็นเอาตายทางนี้สายสัมพันธ์ของข้าเจ้านิ่งเนียนแฟนกว่าเก่าคนข้างเฮือนก็ได้ฮู้ความเป็นจริงทั้งหมดแล้วฮู้ว่ามีน้อยแม่นตัวหมีที่จริงใจและใจดีทุกคนก็ยินดีต้อนรับเอาแขกพิเศษที่มาจากทั้งกายตัวนี้มีน้อยฮู้ซะว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของลอนดอนตนเองบ่ได้เป็นตัวหมีที่โดดเดี่ยวง่วมเหงาและบ่มีผู้พึ่งพาอาศัยอีกแล้วครอบครัวบ่เล่ากลายเป็นครอบครัวของตนแท้ๆตัวเมืองที่เราหู้เสื้อเย็นซาในเมื่อก่อนได้กลายเปลี่ยนเมืองที่อบอุ่นและเป็นมิตรเต็มไปด้วยผู้คนอ้อมค้างท่านผู้ฟังมาฮอดนี้ฮูบเงาเรื่องนี้ก็ได้จบลงด้วยความอบอุ่นใจแล้วมีน้อยที่เติบใหญ่อยู่ป่าซุมเดินทางไกลไปฮอดตัวเมืองที่แปดไมล์พันพาความอันตราย

และความยุ่งยากลำบากต่างๆมันบ่เคยปาถิ่มความดีงามในใจชีวิตของคนเฮาก็เช่นเดียวกันจะพบกับความเข้าใจผิดและเรื่องบ่สบายใจในบางครั้งเฮาแต่ก็ยอมจะพบกับเรื่องที่อบอุ่นใจและความสุขเล็กๆน้อยๆเช่นเดียวกันเอาล่ะท่านผู้ฟังรายการดาวประกายแสงในมื้อนี้ก็จะสิ้นสุดลงแล้วหวังว่ารายการมื้อนี้ได้นําเอาความเบิกบานมวลซื่นให้แก่ท่านบ่หลายก็น้อยเนาะพบกันใหม่ในรายการหน้าเด้อสําหรับมื้อนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดีบ๊ายบาย

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางอีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร

0: และญาติสังคมสักดีนะขยายตัวต่อไปและอำนาจของส้นเผาอยู่ความกันหาราชวงศ์และราชวงศ์เหลียวส่งเฉียจินและหยวนแนะนำโดยย่อและญาติหาราชวงศ์และราชวงศ์เหลียวส่งเฉียจินและหยวนแม้นเริ่มแต่ปี907ที่ราชวงศ์เหลียงหลังสร้างตั้งขึ้นฮอดปี1368ที่ราชวงศ์หยวนถูกล่มสลายรวมทั้งหมดมี460กว่าปีเริ่มแต่จูเวินยกเลิกฮ่องเต้ราชวงศ์ถังและสร้างตั้งราชวงศ์เหลียงในประวัติศาสตร์เอิ้นว่าราชวงศ์เหลียงหลังแล้วภายในเวลา50กว่าปีอยู่ภาคเหนือของจีนได้เกิดมีหาราชวงศ์ในระยะสั้นๆคือราชวงศ์เหลียงหลังถังหลังจิ้นหลังฮั่นหลังและเจ้าหลังในประวัติศาสตร์เอิ้นว่าหาราชวงศ์ในเวลาเดียวกันอยู่แห่งต่างๆทั้งภาคใต้และแขวงชานซีที่ภาคเหนือยังได้เกิดมี10แคว้นคือสู่กอนอูหมินอูเย่ฉูฮั่นใต้ผิงใต้สู่หลังทางใต้ฮั่นเหนือและอื่นๆเอิ้นรวมว่าหาราชวงศ์10แคว้นปี960นายพลใหญ่เจ้าควางยินของราชวงศ์เจ้าหลังก่อกบฏอยู่ขัวเฉินเฉาสร้างตั้งราชวงศ์ซ่งตั้งราชสถานีอยู่เมืองไคเฟิงในปัจจุบันในประวัติศาสตร์เอิ้นว่าราชวงศ์ซ่งเหนือในคราวนั้นอยู่จีนยังมีอำนาจของส้นเผาส่วนหน่อยเซนเหลียวและเซี่ยตะเว้นตกเป็นต้นปี1127ราชวงศ์จีนที่สร้างตั้งโดยซนเผาหนือเจินนั่นทรงทหารบุกเข่าค่ายเฟิงราชวงศ์ซ่งเหนือถูกดับสูญฮ่องเต้ที่สืบทอดบัลลังก์คือเจ้าเก่าหนีไปภาคใต้และตั้งราชสถานีอยู่เมืองหางโจวในปัจจุบันในประวัติศาสตร์เอิ้นว่าราชวงศ์ซ่งใต้จากนั้นเกิดมีสภาพที่ราชวงศ์ซ่งกับจีนสู่ยันกันในปี1206เทมูจินทอนโฮมมองโกลเพิ่นเอิ้นว่าเจงกิสข่านเผ่ามองโกลได้ดับสวนราชวงศ์เฉียตะเว้นตกจีนปี1260หลานของเจงกิสข่านคือคุบไลข่านสืบทอดบัลลังก์สร้างตั้งราชสถานีอยู่ต้าตูคือปักกิ่งในปัจจุบันปี1271คุบไลขันตั้งซื้อราชวงศ์วาหยวนย่างเป็นทางการปี1276กองทหารราชวงศ์หยวนยึดเอาหางโจวและดับสวนกำลังที่เศษเหลือของราชวงศ์ซ่งใต้แล้วทอนโฮมทัวร์ประเทศจีนในปี1279ฮอดปี1368กองทหารของจู้หยวนจางยึดเอาปักกิ่งราชวงศ์หยวนถูกล่มสลายและยานี่การพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของเอิร์ลบบอสม่ำเสมอกันเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของจีนสืบต่อน้ำหนาโลกในราชวงศ์ซ่งเหนือเศรษฐกิจสินค้าพัฒนาหลายระดับวิทยาศาสตร์เทคนิคสูงเกิดมีเงินเจียทำอิฐในโลกอาวุธที่ใส่มือระเบิดถูกน้ำใส่โดยทั่วไปเข็มสี่ทิศถูกน้ำใส่ในการเดินทะเลและประดิษฐ์สร้างวิธีพิมพ์ด้วยแม้พิมพ์ที่เปลี่ยนได้ทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแต่ได้ซุกยู่ความก้าวหน้าของประวัติศาสตร์โลกอาณาเขตของราชวงศ์หยวนกว้างใหญ่กว่าทุกราชวงศ์ที่ผ่านมาปักกิ่งแม่นเมืองการค้าใหญ่ที่มีชื่อเสียงในโลกคราวนั้นท่านมาโคโปโลชาวอิตาลีได้มาฮอดจีนในราชวงศ์หยวนและอยู่จีน10กว่าปีในปื้มการท่องเที่ยวของมาโคโปโลเพิ่นได้บรรยายความเจริญหุ่งเหืองของนครต้าตูคือนครหลวงปักกิ่งในปัจจุบัน
1: ควัดก่าประทับการควัดก่าประทับก็แม่นเอามีดแทนฟอยควัดใส่อุปกรณ์ใดหนึ่งตามตัวหนังสือที่เขียนแล้วหรือหูบที่แต้มแล้วมันเป็นศิลปะหัตถกรรมพื้นเมืองที่เอาการเขียนงามประสานกับการควัดที่มีอยู่แต่จีนเท่านั้น มีคนทาในสองด้านคือไส้สอยและเซือนสมได้เครื่องศิลปะที่ขวัดนั้นแม่นกาประทับตัวหนังสือที่ถือขวัดนุ้นออกมาเอื้อนว่าหยางเหวินตัวหนังสือที่ขวัดลุกลงเอื้อนว่ายิ่งเหวินอยู่ด้านซ้ายของกาประทับขวัดซื้อน้ำสกุลของผู้ขวัดและวันเดือนปีที่ขวัดนี่เอื้อนว่าเปี้ยนขวานซึ่งส่วนหลายใส่อิงเหวินทำอิฐกาประทับเป็นสิ่งที่เป็นหลักฐานและสัญลักษณ์ของสิทธิ์อำนาจจนมหอดราชวงศ์ถังจึงกลายเป็นเครื่องศิลปะศิลปะการขวัดกาประทับเป็นหู้เป็นทางเขื่อนในราชวงศ์ซุ่งและเยือนและนิยมกันในท้ายราชวงศ์หมิงและต้นราชวงศ์ชิงในระยะนี้ในปรากฏมีนักขวัดและแบบแผนการขวัดอย่างหลากหลายผู้มีชื่อเสียงมีเวินเพิงที่ถูกเอื้อนว่าเป็นบรรพบุรุษของการขวัดกาประทับเหอเจิ้นติงจิ่งเติ้งซือรูฉีไบซือและผู้อื่นแบบตัวเขียนที่มักใช้ในการขวัดแมนจ้วนซูนอกนี้ยังมีลี่ซูไข่ซูและแบบตัวเขียนไว้เป็นต้นอุปกรณ์ที่ใช้มาขวัดมีแก้วใสยกโลหะเข่าสัตว์งาสร้างไม้ไผ่ต้นไม้และหินเป็นต้นในนั้นใส่หลายกว่ามูแม่นหินหินที่นักขวัดมักที่สุดมีหินชิงเทียนโซชันช่างขวาและปาลินเป็นต้นในจีนปัจจุบันศิลปะขวัดกาประทับได้รับความเอาใจใส่จากวงการต่างๆและก็ได้รับความนิยมสมชอบจากสาวหนุ่มเยาวชนทั่วไป

农坡羊农坡羊当有帕克尼亚空圈江西提尼亚提格美南洋西江มีเนื้อที่ 2,933 กิโลตาเมตรแมนหนองน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของจีนหนองโพหยางที่กว้างใหญ่บวกกับภูละคังหินที่ปากหนองภูหลูชันอยู่แค่

น้ำหนองพร้อมด้วยแม่น้ำยางสีเกียงที่พุ่งขึ้นแหงประกอบเป็นรูปแต้มที่มีเนื้อในสำคัญคือหนองใหญ่ผู้ที่มีเสื้อเสียงและแม่น้ำใหญ่หน้าน้ำของหนองพ้อหยางกว้างขวางที่สุดมีอาหารสัตว์อุดมสมบูรณ์อากาศสุ่มแม้นสถานที่ที่ดีสำหรับนกหายากหลายชนิดเช่นนกย่างขาวฮานฟ้าและอื่นๆมาหนีความหนาวปัจจุบันอยู่แคมป์หนองได้สั่งบอนสมนกย่ายทินตามฤดูกาลซึ่งเป็นเทียวทัดที่สวยงามหลายข้อมูลเพิ่มในสมัยบุงฮานหนองพ้อหยางเอื้อนว่าหนองพังเจอหรือหนองพังหูภายหลังมาย้อนว่าในหนองมีผู้พ้อหยางจึงเลื้อยเปลี่ยนชื่อว่าหนองพ้อหยาง

ำโม่กาวตุนหวังทำโม่กาวตุนหวังอยู่ที่ตะเวนออกเสียงใต้ของเมืองตุนหวังแขวงการสู้จีนสร้างขึ้นในราชวงศ์เฉียนฉินเมื่อฮอดราชวงศ์ทางมีถึง 1,000 กว่าทำแล้วในระยะ 1,000 กว่าปีคือฮอดราชวงศ์ชิงได้ปฏิสังขรณ์อย่างบ่ขาดเดี๋ยวนี้ยังรักษาอยู่492ทำซึ่งอยู่ในหั่นมีหู้ปั้นสีของราชวงศ์ต่างๆ 2,400 กว่าตู่หู้ฝาผนัง 50,000 กว่าเม็ดถ้าหู้ฝาผนังเหล่านี้มาเสื่อมต่อกันก็จะเป็นระเบียงหู้แต้มที่ยาวถึง25กิโลเมตรพระพุทธรูปอยู่ตุนขวางล้วนแต่แมนหู้ปั้นด้วยดินที่ทาสีมีรูปองค์เดียวและมีหลายองค์อยู่น้ำกันซึ่งมีรูปทรงมีสีวิสีวาสีหน้าตาต่างกันองค์ที่ใหญ่ที่สุดสูงถึง33เมตรองค์ที่น้อยที่สุดมีแต่ 0.1 เมตรธรรมโมกาวตุนขวางแมนกุมธรรมที่มีรูปฝาผนังหลายที่สุดในโลกรูปฝาผนังแมนภาคส่วนต้นต่อของศิลปะตุนขวางซึ่งมีขนาดใหญ่ตัวมโหฬารและมีเนื้อในอุดมสมบูรณ์คู่ฝาผนังส่วนหลายแบ่งเป็น4ประเภทคือคู่แต้มพุทธศาสนาคู่แต้มตามเนื้อในของคัมภีร์ศาสนาพุทธคู่แต้มเทพนิยายพื้นเมืองและคู่แต้มความศรัทธาของคนคู่แต้มพุทธศาสนาแมนภาคส่วนใหญ่ของคู่ฝาผนังรวมทั้งพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ต่างๆในนั้นรูปนางฟ้าตุนขวางที่มีรูปพางสวยงามและกำลังฟ้อนอย่างอ่อนซ้อยนั้นยิ่งให้ได้คนจับใจนำใน492ธรรมมั่วเกาตุนขวางแต่ละธรรมล้วนแต่มีรูปนางฟ้าในธรรมต้นๆนางฟ้ามีรูปพางต่ำใหญ่ปากใหญ่หูใหญ่นี่จักแจ้งแล้วว่าไม่ได้ขับผลสะท้อนจากนางฟ้าของอินเดียและนางฟ้าประเทศตะเวนตกแต่มาฮอดราชวงศ์ทางรูปของนางฟ้าก็ขันเปลี่ยนเป็นแบบจีนหมดคือบ่มีปีกบ่มีขนนุ่งกระโปรงยาวและมีสายสีปิ่วสะบัดสีของรูปฝาผนังตุนขวางสวยสดงดงามส่วนลายแม่สีเขียวสีฟ้าและสีแดงเข้มเป็นต้นแต่ละสีมีสั้นชัดเจนย้อนว่าสีบ่แฮคงทนหลายฉะนั้นถึงว่าได้ผ่านพันกว่าปีแล้วสียังงดงามคือเก่าธรรมโมกาวตุนขวางแมนสร้างศิลปะทั้งศาสนาพุทธล้ำคาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและรักษาได้ดีที่สุดของโลกปัจจุบันถือองค์การยูเนสโกสหประชาชาติจัดเข้าในบัญชีหลายสื่อมรดกวัฒนธรรมของโลกปี2000ละครฟ้อนขนาดใหญ่เรื่องความฝันตุนขวางที่ได้ถือรูปฝาผนังโมกาวตุนขวางเป็นพื้นฐานนั้นได้แสดงอยู่นครหลวงปักกิ่ง

สรรพยากรสัตว์จีนมีทรัพยากรสัตว์อุดมสมบูรณ์ที่สุดหลายประเภทที่สุดซึ่งกวมประมาณ10ส่วนห้อยของประเภทสัตว์ทั้งหมดในโลกในนั้นนกมี 1,175 ชนิดสัตว์บกมี414ชนิดสัตว์เครื่องน้ำเครื่องบกมี196ชนิดสัตว์เลื้อยคลานมี315ชนิดป่ามี 2,000 กว่าชนิดมีสัตว์หลายชนิดที่มีได้อยู่จีนเท่านั้นหรือส่วนหลายมีอยู่จีนตัวอย่างคือลิงค์ค้ำมังและองค์นกเขียนหัวแดงหมีแพนด้าแค่อย่างซีเกียงแลนและอูดเป็นต้นสัตว์เหล่านี้ทั้งแมนทรัพยากรธรรมชาติที่ล้ำค่าทั้งแมนแรงท่องเที่ยวที่มีค่าควรสมหลายจีนสุทธีทนุถนอมสัตว์ป่าที่ล้ำค่าเหล่านี้เพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมดำรงชีวิตของพวกมันได้สร้างเขตสงวนอย่างหลวงหลายตัวอย่างคือเขตสงวนธรรมชาติวัวหลงของแขวงเสฉวนเขตสงวนธรรมชาติ12พันนาแขวงยุนนานเขตสงวนธรรมชาติเฉินหนงจาของแขวงฮูเป่ยและอื่นๆและได้สั่งตั้งองค์การปกป้องเฉพาะ

การเขียนงามการเขียนงามแม่นศิลปะการเขียนตัวหนังสือดั้งเดิมของจีนผ่านการสร้างและพัฒนามาเป็นเวลาพันปีในกลายเป็นศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแล้วแบบตัวเขียนงามที่เห็นเรื่อยๆมีจวนซูลี่ซูไข่ซูเฉาซูและชิงซูจวนซูเป็นแบบตัวเขียนแบบอย่างของราชวงศ์ชิงลี่ซูเป็นแบบตัวเขียนที่ใช้ทั่วไปในราชวงศ์ฮั่นเฉาซูเป็นแบบตัวเขียนวัดชิงซูเป็นแบบตัวเขียนไว้เป็นแบบตัวเขียนที่ใช้ทั่วไปและสะดวกที่สุดในประวัติศาสตร์ของจีนได้มีนักเขียนงามที่มีชื่อเสียงหลายคนตัวอย่างคือหวังซีจือ欧阳询เหยียนเจินชิงเหลี่ยวกงเฉียนเจ้าเมิงฝูและผู้อื่นๆผ่านการดูมันทำเฮียนและฝึกฝนพวกเพิ่นได้มีแบบแผนที่ต่างกันเฮ็ดให้ศิลปะการเขียนงามของจีนบรรลุยอดสูงเครื่องมือขีดเขียนเม่นฝอยน้ำหมึกเจี๊ยและหินฝนบักที่เอื่นว่าสมบัติ4อย่างในห้องหนังสือถ้าอยากเฮียนการเขียนงามก่อนอื่นต้องเขียนใส่ฟอยผู้เริ่มเฮียนต้องเริ่มจากการเขียนไข่ซู

祖冲之纳卡尼萨。祖冲之本坤乃是买拉斯翁宋来起扛拉斯翁带。乃为了杨奴本国民宽户来马卡尼萨杨马坤夸达拉萨。ผลงานใหญ่ที่สุดของจู่ชงจือแมนอยู่ในด้านคณิตศาสตร์เพิ่นได้คิดไล่อัตราส่วนของเส้นรอบวงหมุนอย่างแม่นยำสมควรอัตราส่วนเส้นรอบวงหมุนแม่นอัตราส่วนระหว่างเส้นรอบวงกับเส้นผ่าศูนย์กลางในสมัยบูฮันของจีนก็ฮู้คำนวณเรื่องนี้แล้วแต่ตัวเลขบ่แม่นยำปานใดจู่ชงจือได้สรุปบทเขียนของคนหุ่นก่อนตกลงนำใส่วิธีตัดรูปวงหมุนของเหลียวฮุยในสมัยสามก๊กมาคิดไล่อัตราส่วนเส้นรอบวงหมุนแต่ว่าเครื่องมือคิดไล่ในคราวนั้นมันไม่ทนน้อยๆต่อการ

การคิดหลายตัวเลขที่มีเก้าเลขนั้นต้องคิดหลายๆกว่าห้อย30เทื่อและมักผิดจู่ชงจือคิดหลายเทื่อหนึ่งต้องเฮ็ดซ้ำคืน2เทื่อเป็นอย่างน้อยจนฮอดผลการคิดหลายของแต่ละเทื่อคือกันหมดผ่านการคิดหลายอย่างดูมัน

ชื่อว่าอันคาซีและฮอดศตวรรษที่16นักคณิตศาสตร์ของฝรั่งที่ชื่อว่าเวียเตทั้ง2คนได้คิดลายอัตราส่วนดังกล่าวให้ถึง16ตัวเลขหลังสุดซึ่งลืนไกจู่ชงจือนอกนี้จู่ชงจือยังได้เหียบเหียงผลการค้นคว้าคณิตศาสตร์ของเพิ่นที่ใช้ชื่อว่าจุ้ยสู้ในราชวงศ์ถางได้ใช้ปื้มหัวนี้เป็นปื้มแบบเขียนคณิตศาสตร์ต้นต่อ